0: ท่านก็บอกซึ่งไหน
1: ตอนนี้แค่บูบูตลอด
0: บูเมษายนsorry บู February มาสว่าสิ January นี่ไปทัก February นี่ปนรตารีกอมรงค์บิชิงกี้พี่อามานอพี่อารานีโนอาศัยรูปร้องนี่ก็พี่อาสลาห์แค่บูอาเซมันคือก็ October ไปทัก November ออร์เดอฟริซิมิกพี่อาสลาห์น่าอาศัยรูปตั้งไงมาชิงจระเข้มโมโนตุยเข้มโมโนมาตรสารีนี่กูพุ่งใครจนไ
1: หนอ๋อชลาน
0: อพิยาชลานอบบทบนตุ้งตุ้งใครเนี่ยบังเกิดบินมาเข้มข้ามบูมิกาตรง
1: บารมมดุสาสัยนี่กูตุ้งใครจนตาน
0: ี่อาบนปอร์เอ็งเฟบรัวรีนี่นี่จันวารีนี่ไปทักเตะเฟบรัวรีนี่ปนดตรายนี่บิชิงไงเจฟรูรานีกตาลอาชัยโยโมโนอกนังรนาบังเกิดอัตสลารอกบูมิกาหน้าตาก
1: ็
0: হেঙ্কে চলার ভূমিকা আফ্রো নাও যে যতনি কপলাই চলা বন রানী নরি ফিরি গই নাই বন জর নাও আরন হইতন রানী ওয়াশা অগ্না খাঙ্কে